Shada ku po tia pe kedai dakwa ya ku ya zo nye shi ya to tu wa mo isha ke ya pe zo nye te ke ka cha ti la wai ka cha to ke ke tu ya nye to ke lu mong la to ke ke chai wa cho ke ra chung si sai kang la to ta shi bé và từ khi tàn tàu xuống nó là chỉ mua cho nên tôi và cỡ thế tôi sợ khi tàu lên đó là cho nhiệt gì là cô sẽ có mua tê và cái chai và tàu mua ít xe khi chơi được tàu xe là cô ba donation nữa cho tàu bị kêu thế giờ đi nè khỏi từ là khỏi nhiệt sư cô và thọ tàu khỏi chơi tí tôi cỡ cái chai giờ đi nè tao đâu xuống nó là cứ chỉ muốn hàng tiếc có thể là nhẹ suy chế giờ và bả cho nhẹ nhẹ chuyển chế giờ lần từ chỉ tôi cỡ nó chuyển chế tận đây nó chỉ và chỉ lấy một số tiếc khi ta lên đó cùng họ cứ và giờ thọ tới kho hay chỉ giờ một cái khen tới mong cả và ข้าตัวใช้เรื่องตัวโบตัวอย่างตัวแขนแต่มองว่าเราอย่าลุ่มไม่กาเดี๋ยววอร์รันเทียตัวแขนแต่มองอย่าเลยตัวตาอีชงนะชิมันตัววอร์รันเทียลีขอตัววอร์รันเทียว่าตัวซื้อแขนแต่มองตัวมันอยู่นักกูเอตัวว่ากีดังกีร่อยตัวเทว่าจะเชื่อในตัวมุกเคลียเทียแต่สิหลอดซอที่ทศนาชิมันงตัวเจก็นอนเจนเชตริกุสาซื้อที่เชยมุสโสมูหอยลินดูสต้องจวนดันนอลรงโกเรกงโหเทเตนนอเจมัวเชลีไฮคิเชียหอยชดจีเตียวัยไอนังนอชิกงเอว่าชีพัฒน์เขาเสนออิสระจากจิตใจจิตใจเลยจะอ้วจะยาเตะตัวกาจิเร่จะชิมันตัวหล่อเละเลยจะดูสตงจวนดันนอร์นเชยต่อมัวเกิดเทียเนื้อในถั่วปีมารงโกขอตัวละขอปีตัวรงตั้งสีถั่วซันราโยตันได้จิตใจมัวตัวเชยเลยเอ๋ยในเจ็บเนื้อในเป้หอนอเจว่าตัวชาหลังตัวเราเราชิมันนั่งตัวเจนเชเกิดเดียวแสดงยตัวชิมูหัวนอหัวเฮาซื้อเจนมองรุ่นนั่งเจียรูเราเยอะปลามูอยู่กะลิกใจเราเยอะปลามูเจนแสดงยตัวเจริกุสาซื้อเจนแสดงยตัวมูว่าศาสนาโลกเอเทติจิญัวตัวแสดงเอยาลีเจอกูชาตอนนี้น่ารักเสด็จหาทศตุเชียยาเตะตุเชียยาการีตุเชียตุ่มเกิดเตะตุ่มชิดเสือก็เป๊ะจากกะลิกใจซับปลอมูเทียว่าเป๊ะจากหลุมมงหลับซับปลอมูเทียเนี่ยเอ๋ยาลีน่ารู้ชาซาโดยจงเนี่ยสิกุตินิชาโมลินาวีเทียตุนซีฮือเราตุทิชเคียนแต่มงโตจากมิญโยอีเนื้อชาเนาะจะเจอมีเนื้อที่ตัดต่อตัวหมูเจ้าชิกาตัวหมูชิตาลีนะว่าตีกระจายเกิดกระจายเราชิมว่าหมูเจ้าตัวยศตัวหมูได้ที่ตัดต่อแต่เนาะชิมว่าตัวซื้อตัวหมูเคลียร์เจ้าตัวตาชงเลยเขาว่าเกินแต่มึงอ่ะ